้ำปลอดภัยขับไวมีเสียวขับบะลิ้วลงห้องขับกางออกมีจนขับประสบภัยน้ำใจบะหมี่ขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะขับขับพี่น้อง

ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวห่วมหอมน้ำล้านนาจูจื่นฮื้อสว่างใสส่องเศร้าแจ่มแจ้งพยมบน

ี่ถ้วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาดไพ่ไทยซุกสำราญเบาไร้บำเลินเหิงเมินนานสัพพสีแง้มหัวอยู่ไล่ไล่จู่มือวันยามจอมทัพสันเสกสร้างดาคอนพับด่านด้าวแดงดอดจอดจังลือเรื่องขจายจอนหานฮัดเก่งกาดแกว่งกากั้งภาพเนียนสัทธลุงมหาจักรวัติราชตาวพญาติโลกลาจามิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาก้านกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญาเฮ

ม่วนใจไหลแม่ไหลก้อยไหลเตี่ยน้อยเป็นหีบเป็นห้อยก้อยซืบก้อยสาย

0: อะไรอย่าง
1: เก่าถั่วที่มันม่วนแท
0: ้อ๋อมันม่วน
1: มันเจ้ามันหนาว
0: ก็หนาวเขาเพิ่นเปิดเอแล้วก็ผ้าห่มไม่น่าจะบอกห่ม
1: ห่มแล้วอยากกินข้าว
0: โอ้อยากกินข้าวอันนี้กินได้หรอกาแฟกับมีฮันหรอ
1: มันยัง
0: อ๋อกินฟรีบนรถนะ
1: กินฟรีกัน
0: โอ้
1: โหยานเอามาสามถ้วย
0: โอ้มาไว้เด้อเก๋าเออปอเนี่ยเก๋าไอ้ฮึเปิ้ล

0: 1รถเก๋ง2รถจิบ3รถบัส4รถกูโอ้ครับหั่น3จัง
1: โอ้เก๋าอายเพิ่นพ้องค่ะเปิ้งเพิ่นว่าบ้านนอกเข้ากรุง
0: โอ้ไปว่าหยังอันอะครับมันหลายรอบ
1: โอ้ปอเนี่ยเก๋าเนาะโอ้อายเฮาเปิ้นเฮ้ย

0: ย่างเขา
1: อยากกินข้าว
2: โอ้มากรุงเทพจะกินข้าวลูกเดียวกันจะกินยังสั่งเลย
1: อาบังอาบังเอาลับหมูสองจัน
2: อันยังแฮม
1: เอาผัดผักบุ้งแถมสองกล้วย
2: ผัดโชคี้ปูมจะแตกอะ
1: มันหยอบมันหยอบ
2: เออเก่าจะไปห้องเปิ้นอาบัง
1: ยัย
2: อันนั้นเปิ้นเป็นเจ๊กคนจีน
1: โอ้สุมาเจอฮะก็นึกว่าฝันล่าง
2: ปอเนี่ยเก่าเนอะอายเฮอเปิ้ลเฮ้ยน้อเก่า

0: ขยะกี่เข้าแล้วไหม
1: เอาอวดไอ้ห้องเฮ้ยกินวันข้ามมา
0: ผัดไทยนั่นจานเท่าไรหรืออ
1: ู้บะจ่างมันต้องอู้ไทยอ่ะ
0: ว่าย่อเอาข้าวนึ่งสองจานข้าวเจ้าเกิงจาน
1: เปิ้นขายกำจานอู้ไทยน่ะ
0: ก็เจริญทนอะไรหรือ
1: เพราะอันนั้นมันตู้เจ้าเลยเนี่ย
0: เอายำเตากับทอดผักปัง
1: มันบะจ่ายบ้านเฮากรุงเทพนั่นมีผักปังนะสั่งของแป้งๆไปเลยกินของทะเลกะ
0: ของทะเลก
1: ะอ๋อสั่งมาเลย
0: เกลือสองถ้วยก็ของทะเลก็เกลือเน
1: าะป้าใจป้าใจเอาที่มันแป้งแป้ง
0: มาเข้าใจมั้งป้าไปคน
1: ปูค่ะกุ้งค่ะ
0: กุ้ง
1: เออหอยนางรมค่ะ
0: เนี่ยกุ้งตัวเนี่ย
1: เออเอาอันนั้นกุ้งนั้นมันได้ขนดำมันจะขนแดง
0: เอาหูดเอาค่ะ
1: ฮะ
0: หูดขนออกแหก
1: อ๋อเนี่ยเก่าเนี่ยไอ้เพื่อนโอ้เฮ้ย

0: ปีนั้นมันเต้าได้บอกกันบ่ว่ากันมันเต้าได้บอกมันเลย
1: ไอ้เก๋า
0: บ่ว่ากันชัดดังมีปะ
1: โอ้ประเดี๋ยวขี้อู้อ่ะหยัง
0: กูไทยไ
1: ทยแห่นี่มาขมูปังอ่ะมันงงหมดอ่ะพ่อเพิ่นพ่อฮั่นน่ะอันนี้มันอู้ขมู
0: มันใช่กับผีปู่แท้เลยบ่
1: ปีเข้าหัวยาอย่างเก่าได้ปอเนี่ยเก่าเนอะ

0: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ต
1: ไร้องค์พ่อจตุคามรามเทพช่วยทีดิฉันสาว 2,000 อยากเป็นเศรษฐีเพื่อจะได้มีคนสนใจหนูบ้างจ้า

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

0: กองวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมือง

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมน

เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

่าฟังอยู่ซับลู่เหตุผลถึงสตัดยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดังนั้นจังไม่ที่เฮา

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ตายอ่ะ
2: แม่นแต่ฮาไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
1: โอ้ยแล้วคาถานี้ยิงใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
2: โอ้ยใช้ตลอดเลยเหิน
1: แล้วเมียคิดไปไหนอ่ะ
2: มันหนีไปละ
1: เข้า

0: สุริศครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพพบกับข่าวยามเช้าเป็นข่าวที่น่าหนักอกหนักใจมากปัญหาเรื่องกฎจราจรหนักอกทั้งคนใช้รถหนักใจทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องยาม้าอยากขยันกินกันมากเหลือเกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันบางคนกินยาม้าเข้าไปแล้วแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าฝ่าไฟแดงแซงทางโค้งอย่างตอนเช้านี่เห็นกันชัดๆอย่างรถ2แถวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งใหม่ๆรถบัส2ชั้นบางคนขับรถจากซอกจากซอยมาโอ้ยหวาดเสียวกันเหลือเกิน
1: ร้อยใบมะนาวก็ไม่เท่า1ใบมะกรูด
2: ไอ้แม่ปิ้นวิทยุแกเนี่ยเพิ่งกำลังฟังข่าวอยู่ดีๆอยู่อ่ะ
3: เจ้าใหญ่ป้อจะฟังเพลงนะ
2: หลายไปที่เก่าเนอะกูฟังข่าวกำลังมันๆอยู่เนี่ย
0: วันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: อุ๊ยนั่นเลยบ่ฮู้เรื่องชะกำบุบขว้างเหตุการณ์

ฟังเพลงผ่านไปแล้วนะเจ้าต่อไปนี่เฮาก็มาฟังข่าวกันเนาะเมื่อตะวันนี้เวลา 5:00 น.ยามแลงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องภาคของเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีป้าชาย4คนจากการน้ำของไอ้ปื้ดโมได้ปากันเข้าไปเล่นไฮโลในสวนห่างหลังวัดจ๊อกบ๊อกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน10นายก็ปากันเข้าไปลุมยับหลังจากยับออกมาแล้วบ่สามารถเอาความผิดได้เพราะป้าชายหมู่นั้นปากันเข้าไปนั่งจี้ข้าวหลามจบข่าว

0: คะท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาเรื่องนี้ไอ้กระผมคิดว่ามันต้องแก้กันที่คนตราบใดที่คนยังตัดไม้ทำลายป่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ 100% อย่าว่าแต่น้ำกินน้ำใช้เลยหนูแม้แต่น้ำลายผมแทบไม่มีจะกลืนอยู่แล้ว
0: ท่านคะแล้วถ้าน้ำในเขื่อนแห้งหมดล่ะคะท่านคิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ายังไงบ้างคะ
1: หนูเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ต้องไปกลัวมันไอ้เรื่องที่น่ากลัวสุดคือเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละหนู
2: ท่านครับนะครับขออนุญาตเก็บค่างวดรถหน่อยครับ
1: ผมว่าไอ้เรื่องนี้ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนไม่รู้ว่าน้องเมย์ผมจะว่ายังไง
2: เพราะท่านขาดส่งมาตั้ง12 เดือนแล้วนะครับ
1: ให้มัน14 เดือนไปเลยผมขอตัวก่อนละไปก่อนละครับสวัสดีครับ

0: นายคำคือคือลูกผีเผาไอ้ถึงลองเมาแม่สาวบันต้อย
1: ตัวอายปิดท้อยต้องใหญ่ปุ่มหลวงเหมือนหมูสตวงเป็นดีก็ได
0: ้แต่งงานกันบ่แม่สาวบันต้อยจะอ่อนด้อยบอกเตอะทรัพย์สินเงินทองไอ้มีเปลอะขอเพียงเจ้าบอกมา
1: ถ้าเปิ้นว่าแต่ถึงมาถามหาทรัพย์สินให้นาตึงบ่ค่อยได้ปนยกมาเหนือมาจู่บันต้อยปีเฮ้ยเดือนใดก็พร้อม

0: อย่ามากินแหนะแกเว้ย
1: วิทยุ
0: อินเทอร์เน็ตหัวที่ค้านยังหมากินดียังหมูแกตัวยังเทวดาการงานหังก็บ่ทำไอ้หมีแพนด้าผสมหมูห้าเล็บ
2: เอ้ยคนจะหลับจะนอนมาจมหังล้ำเหลือมาจมใกล้ตีนตีนตอกปากฉีกเพื่อตีนหูชิติกา
3: โอ้ก็จะนี่ล้ำเหลือลากันเหรอปอยปากันไปอำเภอปูน
2: ได้เลยได้เลย
3: ปอย
2: คนรูปหล่ออย่างสั่นจะเอามือดอยก็ดอย
0: เฮ้อเมอ

0: สวัสดีเจ้าคุณเสมียน
1: สวัสดีเจ้ามีอย่างฮึ่งฮับใจกะเจ้า
0: ข้าเจ้าก่อนนี้จะมาลาก่อน
1: ก้อยอู้ก้อยจากันก่อนบ่เจ้า
2: บ่ด้อยบ่ด้อยละเวลาปล่อยเป็นปล่อย
1: เอาไว้อารมณ์ดีๆก้อยอู้กันใหม่บ
2: ่บ่ด้อยบ่ด้อยละเป็นละเลย
1: บ่เดี๋ยวนี้ตกลงว่าจะยากันเลยกะเจ้า
2: แน่นอนแน่นอน
0: ยากันไปเลย
1: ท่านยาก็ยาเนาะเจ้า
0: โหคุณเสมียนไม่เห็นปากเขาเจ้ายังห้อง
1: โอ้เจ้าขอสู่มาเธอเจ้ามันติดกันแต่กี้นี่เจ้า

0: น้องออดจ้าเหล้าขาวชามก้งไม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผสมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ลุงตาค่ะไม่มาตั้งหลายวันรู้มาคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เอ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉันละเอ๊ปอปาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจังผมนี่นะ
2: ลุงตาแปลลก

0: ครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเงี้ยจื้อแม่คงมันจนไข้หากมันมาช่างดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4 ได้นี่10แม่นนะกันเนาะ5 5 10 5 5 6 3 10 5 7
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิพห้าดีเท้าห้าแม่นกันเนาะห้าหกสามทิพห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสม35โอ้ยน้อเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: จริญเจ้าของแปลกๆมีตั้งเพนะเจ้าโอ้ได้ขายแล้วเว้ยหมานหมานหมานหมานหมานหมาน
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยังกี้บ
0: ่ฮึ
1: อีวานเวอร์ไว้แบบกูก็ว่าผัวกูอย่ามาหวีผมเริ่มแลตึงวันเป็นว่ามึงมาหล่อผัวกูแหละ
0: ฮะอีคำดอทคอมมาหล่ออย่างไร
1: ก็ค่ะผัวกูตะกี้เราหมานหมานหมานเนี่ย
0: กูเรื่องไข่ครัวนี่อย่างฮะกูว่าหมานหมานหมานอันหมกประมาณต่ำสี่อ่ะกูจะเอามาแย่งหยั่ง
1: ปอปอจะไปปากนะก็มาซื้อครัวกูนี่เฮงเฮงเฮงเฮงเฮง
0: อ๋ออ๋ออย่างอีบอยอีคำดอทคอมอยู่ในห้องหากับผัวกูลักเมาผัวกูแหละ
1: เอออีมูนอีเมลกูยังมาหันหน้าผัวมึงกับเต๋อว่าผัวมึงเป็นคนอย่างใดว่ากูเมาอย่างใดเหรอ
0: ก็เฮงเฮงเฮงอยู่ในห้องหากับจื่อผัวกูก็ผัวกูจื่อไอ้เฮงลูก
1: ให้เป็นว่าไอ้เฮงอินเทอร์เน็ตนะผัวมึงกะกูจะเอามายิ่งยังผัวกูนะไอ้หมาน ICQ ก่อนนะเย
0: ่อ๋อไอ้แต่งไอ้หมาน ICQ ไอ้หมาน ICU อะกะ
1: มึงจะปีปากอีวันไวเวอร์เว็บ

0: มาวันนี้ไผ่จะใส่เซเนอร์ข้าจะเปิดวันนี้แล้วเนอ
1: ข้าใส่ไปแล้ว
0: เอออันนี้มาแต่เนี่ยเอออีคำดอทคอม50อีมูลอีเมล55อีวันเวอร์ไวเว็บ30มีไผ่แล้วบ่
2: เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเจ๊เสียงอันฝากมาใส่ตัวนี้เปิดมาได้มา
0: ไหนกวยโห190เป็นว่าเจ๊เสียงอันนี้ได้นี
3: ่โหต้นมันเท่าใดน่ะมาเดี๋ยวเนี่ยดอกมัน190อ่ะ
0: 100แม
3: ่โอ้อย่ามาใจถึง
2: เฮ้ยเจ๊เสียงอันหิยัง

0: มามีแล้วมามีแล้วมามีแล้ว
1: มามีอย่างอีมูนอีเหมียวฮะไฟไหม้เหินมึงกะก็มาประจักษ์ซอยมึง
0: มาเดี๋ยวนี้นะปวดเจ๊เสียงอันหนีไปตัวเมียน้อยเอาเงินไปตัวเหี้ยตู้เย็นทีวีเอาไปหมดมาเหลืออย่างสักอย่าง
1: โอ้แล้วอย่าไปเดือดร้อนเนี่ยก็ปล่อยให้ไปให้บ่อน
2: มันจะเหลือของตัว
0: ก็เจ๊เสียงอันก็เจ๊ฉันเองน่
1: ะ
0: จ้า
1: ไอ้ป้าเจ๊เสียงอันนะมึงก็อีมูนอีเมล
3: ป้าป้าไข่บะฮู้มาหา
1: ไข่แฮมมา
3: ไข่บะฮู้เอาผ้ามันหัวมีหนวดตอย
1: ว้าย
4: สวัสดีครับแม่ค้าทั้งหลายครับ
5: มาสวัสดีใส่ผายมีผายนี่สักคน
4: อีนี่ไปไหนหมดครับ
5: โล่นกระแตกนังตวงไปทางไหนบะฮู้แล้ว
4: แล้วผมจะเก็บเงินกับใคร
5: โอ้เงินนี่บ่ได้ละน้ำมันหมูมีห้าสามขวดเอาเถอะ
4: เยอะไอ้หนึ่งพันบาทไปหนึ่งพันสองร้อยบาทมาหนึ่งหมื่นบาทไปหายเสพหากิจกรรม
6: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: สวัสดีครับลุง
1: โอ้ยสวัสดีมีอย่างคือผมฮับใจครับ
0: บ่ใจลุงจะมาฮับใจผมก็จะมาฮับใจลุงผมเป็นเกษตรอำเภอผมจะมาแนะนำเรื่องปุ๋ยครับ
1: ถ้าจะอู้เรื่องปุ๋ยแล้วก็แห้ห่วงครับไปที่อื่นต่อเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่ผมฮู้ดีไปพ่อในห้องผมใหญ่ชึกชามาเป็นปีปุ้นดูตึงทีวีมีตึงหนังสือเต็มห้องหันไปเถอะไปที่อื่นเถอะถ้าจะอู้เรื่องนี้นะไปเถอะครับเจิญ
0: อันก็ดีละผมจะได้ไปแนะนำบ้านอื่นครับ
1: ครับพ่อยินดีครับยินดีนะใครจะฮู้เรื่องปุ๋ยฮู้ดีเต่าลุงใจมันเป็นไปบ่ได้

0: เอาเนาะพี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาที่ผมห้องประชุมวันนี้ก็เพราะว่าเฮาจะมาอู้กันถึงเรื่องปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยปลอมก็ขอพี่น้องเกษตรกรเฮาเนี่ยจะไปฟังใจเตื้อดีบ่ดีมันจะอันตรายกับพืชไร่ไม้ผลของเฮานะครับวันนี้ขาดไผไผมามาประชุมพ้อง
1: ลุงใจลุงใจลุงใจบ่มา
2: แต่กับลุงใจมาตัวละ
0: เนี่ยลุงใจนี่ถึงขาดตลอดเลยถ้าอย่างอันก็ขอฝากหมู่เฮาไผอยู่ใกล้บ้านลุงใจช่วยบอกเฮาเปิ้นตวยเนอเรื่องปุ๋ยนี่นะ

0: ลุงชายลุงชายอยู่ก่อนนะฮะลุงชายลุงชายเป็นยังน่ะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยนี่แล้วนั่งให้ญาติพี่น้องเป็นยังคะ
1: ก็เรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยหน้ากา
0: เออดีละดีละดีละหมู่เฮาก็จะมาบอกให้ลุงชายเหมือนกันนะว่าปุ๋ยที่เพิ่นเอามาแจกให้หมู่เฮาเนี่ยมันเป็นปุ๋ยปลอมปุ๋ยแต่มันบ่มาถึงหมู่บ้านเฮานะคนอื่นเอาไปกินคนอื่นเอาไปครอบครองเห็นหมดละเฮาก็ค่อยฮู้เหมือนกันว่ามันเป็นไผ
1: แต่ลุงฮู้ไอ้คนตี้มันเอาปุ๋ยไปเชื่อมคนเดียวมันเป็นฝรั่งชื่อของมันก็ไอ้ฮะบอเบอร์ชมอนมันมีชะตางใจกล้าถิ่นชอดให้น้องปุ๋ย60ล้านก็เลยได้ปุ๋ยพันทิพย์หน้ากิรามพดกเอาไปโกคนเดียวเห็นละหมู่เฮาก็เลยได้แค่ปุ๋ยปลอมเนี่ยโอ้ก็ลุงเจ็บใจลุงเจ็บใจ

0: 좀 양 조불이 유가 뻔런 간 몰랐나
1: 소가 아우 조불이 그 말에 아우 땅 룽뱅 마 쓰 소불로
0: 맨 멍 마 아우 땅 룽 마 쓰 소불가오 대 조불이니 아유 멍게 산나 소불나
1: 맨 아우 조불이 아유 아우 저 산 แต่ลุงแปงบาโซบุรีระวังอายุจะสั้นเพราะปาก
0: โอ้ก็ลุงสอนมึงดีลูกสม
1: ลุงแปงบาต้องมาสอน
0: เขาอะไร
1: สอนดีนะ
2: แปงโอ้ยแปงโอ้ยเจ็บเพราะปากแจ๊ะลูโน่สอนไผบาสอนไม่สอนบาสมเงียกเจ็ดเลือดที่ปากเห็นลุงแปงป่ะ

0: โยนี่กะ
1: เออโอ้นึกว่าเป็นไผเอาแป้งก็เอาใจกะไปไหนมานั่น
0: ผมไปผองัวปูยืนมันจะขายเ
1: ฮ้ยมาๆเอาเข้ามาในบ้านก่อนเอากินข้าวไงแล้วกะ
0: ยังบ่ได้กินตัว
2: ยังบ่ได้กินเ
1: ด้อเออกันอย่างอันกินข้าวไงกับเฮามีเฮายำกินไก่จัดหล่ำเลยอ้อนให้อ้อนงบผันเข้ามาสู่เอาแป้งเอาใจกะหมอโ
2: อ้อันนี้เมียมึงกะ
1: แม่นะลูกอ่อนนะกะ
2: โอ้จักก้อนก็มันยุ่งงามมันเนาะมาเดี๋ยวยังพอยังด้วงกว่าง
3: ดาเข้าเฮือกินยังมาเพียกอยู่กะยำกินไก่เนี่ยบ่ต้องตีนมาแล้วเนาะ
0: โอ้บ่ได้กินเดียวเดียวยำกินไก่แป้งเฮ้ยแป้งกันพ่อปากแจ๊ะๆเนาะ

0: จ้าไอ้ไปสาบานไหนไอ้ก็ไปไอ้ตึงบ่มีนะ
1: บ่ต้องสาบานนะไอ้กำบ่มีไผตึงบ่เล่า
0: น้อยฟังเหตุผลไอ้ก่อนกะเออลุงแป้กับลุงใจมานี่ก็ดีละขอช่วยอู้เมียเฮาเฮือกำเหรอ
2: เ
0: มียเฮาหาว่าเฮาไปเล่นสาวอ่ะ
2: อังถ้าจะแก้ได้อีหน่อยลุงก็ได้ยินเปิดเล่าอยู
0: ่โอ้แล้วลุงหันงะ
2: ลุงออกไปได้หันก็ได้ยินเปิดเล่า
0: อ๋อเด้อลุงออกบ้านเฮาไปเด้อออกไปก่อนติโดนลูกกุ้ยนี่ลูกล้านพี่หัวกันแต่อย่ามาห้ามปามสั่งสอนสมายุแย่ส่งเสริมมันน่าเอาเขียวล้มซะกำเนาะ
3: โห้ยแป้งหูยแป้งปากเนาะปากจะมาโดนลูกกุ้ยก่อนตอนเนี่ยเนาะป่ะ

0: ียวไปกับเขียวใจกับไปไหนมานั่นฮะ
1: อันไปชื่อฟ่วงมันบาปันมาใหญ่เขียว
0: มาเขียวมากิบะใส่ย้ำดีกินข้อแรกกับกันน้อง
1: เอาตัวตามสบายเขียวกินเลี้ยว
2: โอ้โหเขียวแม่ยังไปได้เต็งตัวนะ
1: โอ้เชียวเหยบกินเนาะไอเชียวของมันจุกพอจะตายอย่างนี้ก็พักกาจอสังหาร
0: มากินข้าวแรงด้วยกันก่อน
1: เอาตามสบายเชียว
0: ลาบนะเชียว
1: ห่าน
0: เราก็มีเนื้อ
2: โตแปงเมื่อปิกปากปลาหามรู้นี่ถึงเราถึงลาบไม่ได้กินชะกำโอ้ปากนอปากปะ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเน
1: า
0: ะ
1: อืออ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลําเนยเนาะ
0: ลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮาน่ะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอีอะป้อบ่เกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วแต่ว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะหรอกินกว่าแต่ว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันแค่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกำอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเค็มล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบ๊ะเลยจะบอกให้

0: ได
1: ้จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เน
1: า
0: ะ
1: โหแล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหาไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบน้องเมียกูก่อนเฮ้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบพุ่นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: จะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮื้อน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ใจไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกไอ้มามันจะครบน้องกันแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอะกันอ่ะไปเตียวได้ลำเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาไปๆๆอ่ะขึ้นขึ้น
0: ว่
1: าขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลำเหลืองแห้งๆนอกอะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดที่ตะก่อนยังบอกว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักอ้าวกอดมันๆเนอะป่ะตัวภัยตัวมันเนอะ

0: หมู่เฮาจะมาร้องทุกข์เรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้เจ้าบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยช่องกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายปะปอนั้นรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอสอจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: กไม่เหม็นได้หรอนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสสท่านใดชื่ออะหยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอชอห้องชอชอกะปอก็รถชอชอกะรถชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮาหยังยังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ๋อผมนึกว่ารถท่านสสเป็นมารถสูบส้วมกับรถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: นั่นแน่ลุงสิงแบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเฉียงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงชาธารณสุขลวดแผ่วอย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเพื่อเรื่องอะไรยังลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นแต่รัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างไร
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถสิบล้อปุ่นนะมึง
0: โอ้เปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเด็กๆจนแต่บาดาเมายาบ้าเป็นเดือนๆนะมึงแปลงฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบาย่างน้ำท่วมเกือบ72จังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอันยังหำมอลุงสิง
1: โอ้ยกับฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็ไม่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอันยังกับฝนแห้งฝนแรงอ่ะลุง
1: โอ้ก็มาเผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบาดตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบาได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีก
1: ็อ๋อจะไปเยี่ยเนอเกิดเอาไปขว้างในทะเลนี่นะพยานมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบ้นเป็นกำลุง
0: อ
1: ่ะ
0: อันให้หม
1: อโอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้อ

0: มาดีเจ้าแม่จันสม
1: โอ้มาจากที่ไหนเนี่ยไอ้น้อย
0: โอ้ข้าเจ้าก็ละอ่อนเจ้าบ้านหอนเนี่ยเจ้าข้าเจ้าไข้หูเกาเงาจังซอที่ดีเป็นอย่างไรเจ้าแม
1: ่โอ้จังซอที่ดีต้องซื่อสัตย์อีน้อยหับงานเปิ้นที่ไหนก็ต้องไปที่ห้านไปใจว่าที่นี่แปลงที่ห้านถูกสวะเหี้ยแล้วก็ไปตั้งแปลงอังอีบัดดีนะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแม่เฮียนซออายุเท่าใดก่
1: ออายุ16ปีอีน้อยไปเฮียนซอใหญ่แล้วลูก
0: เฮียนมาเมินก็เจ้า
1: เออแม่เฮียนแค่เดือนเดียว
0: แล้วมันเดียวแม่อายุเท่าไรก่
1: ออายุ71เจ้
0: าโอ้70ปลายบ่เดียวไปซออยู่กะแม
1: ่ไปกะเปิ้นต้องการแม่แม่ก็ต้องไปซอเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่แม่ไปได้
0: เจ้าคือเจ้าใครเฮียนซออ่ะแม่เลยถามใครฮู้บ่ได้เจ้า
1: เอาเลยถ้าไผสนใจจะเป็นจ้างซอที่ดีแล้วก็จะสืบสานวัฒนธรรมให้กว้างขวางต่อไปแม่ยินดีสอนฮือเน้อฮือปากันมานะลูกเน้อ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าแม่
1: โชคดีนะลูกเน้อ

0: ันใดบ้านแม่จันสม
1: อันเนี้ยอ่ะ
0: แล้วแม่จันสมคนใด
1: คนเนี้ย
0: เพรา
1: ะมันเป็นยาย
0: อย่างมาเท่า
2: คุณกำลังรับฟังซีเอ็ม
0: เป็นจะซ้อมมาเมื่อไหร
1: ่เมื่ออายุ16ล่ะ
0: ถ้าหมูต่อถ้าเมื่อ16ไปเดี๋ยวอายุเท่าไหร่ก็
1: 70ปลาย
0: โอ้เท่าเหลือแม่เฮาแม่เฮา80งามเหล่านี้ก่อนเด้อแล้วลองซ้อมฟังสักกะมั้ย
1: บ่ท้อจะซ้ออย่างใดมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนกำซ้อยาวซ้ออย่างใดอ่ะ
0: ซ้ออย่างใดก็ได้อ่ะคะแหนมที่เปิ้นหน้าดีฟังนะอันใดอ๋อ
1: สีน้ำเงินไดออนปักตักก้อนไข่เฮ่อเปิ้นฮักแป้งสลิดงามตา
0: โอ้บาดใจบาดใจบาดใจบาดใจอันนี้ซอบาดทุกแต่แต่ซอบาดใจ
1: ถูกมันเป็นยังไง
0: นี่เปิ้นซออย่างอีไก่น้อยตกถังเข้าแสนไปไหนบาดใดอยู่หันกินหวานคำจิ้มแลนะ
1: โอ้ยอันนี้มันหมู่บัวปืนน้ำลูกนี่บาลวกก็แล้วก็ไข่ลวกบาหูแล้วก็ไข่หูอย่างเอล้ำเหลือเจินปูนคันใด
0: เออสวัสดี
1: เฮ้อเกือบเนี่ยเปิ้นว่าเกือบตึกเกือบตึกเต้ากุ้มคันใดตกคันละบ่เฮ้อ

0: จ้อยเอาซะตังให้เฮือนยืมแม่นก่อ
1: แม่นแล้วเหรอ
0: เอาเฮือนมันยืมเท่าใด
1: เก้าพันเนี่ย
0: โอ้ไอ้จ้อยตึงมือตึงวันนี่นะสู่ตึงบ่นับบ่ถือค่ากะยังบ่อู้คือค่าฟังสักคำเป็นยังอี้บ่เอาเงินคือเพิ่นยืมก็บ่อู้เอาเงินไปกินเหล้าเล่นจู้ก็บ่อู้คือฟังค่าของเงิน 2,000 ซื้อหนังสือลูกสู่เป็นจ้องเป็นเดือดเฮ้ยปาดขอหิได้จ้าผัวเนาะผัว
1: บ่

0: ครประตูง่ายกรรมลูนใครประตูง่ายกรรมคุณลูนใครประตูง่ายกรรม
1: บักไข่บักไข่เงินหลังนี้ไม่ใช่แปลงไว้ต้นรับชี้เรา
0: ใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข
2: ่ฮะใจเฮ้ยหัวอีลูนเมื่อค่ำเมื่อคืนน่ะมันต้องไปเตะมันนะเฮือนน่ะแม่จะย่ำใส่เล็กก้นมาได้แกงดีขวายงามก็เตะก็ได
0: ้แม่เมียจะไปปัก
2: อีลูนเฮ้ยอีลูนมึงยังบ่ใครประตูเฮือผัวมึงแห่งันเฮาบ่ใครเฮาบ่ใครอีแม่จะไปปักผัวเฮาบ่ใช่ผัวอีแม่ชมก็ปอเกลือเนาะเอาลูกเอากันเฮือตายๆเถอะเนอแม่เนอบ่ตายจะไปยังใกล้ถล่มเนาะ

0: ไม่เหมาะหนอผัวค่ะหับเงินเดือนมาเล่าไทยไปกินไปนั่งกินเหล้านอก
1: อย่าไปปากจะไปปากเงินค่าบ่ใช่เงินสู
0: แม่นบ่ใช่เงินค่ามันเงินสูแล้วเหล้านอกน่ะมันขวดเต่าใด
1: ปั้นปลายบ่ได้หร
0: อไอ้จ้อยไอ้ลองกึดก้อยหรอว่าเหล้านอกน่ะมันขวดปั้นปั้นปลายบ่เดียวเนี่ยเปิ้นลนน่ะลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ายุคนี้น่ะช่วยกันประหยัดเฮาเป็นคนไทยต้องใจของไทยกินของไทยแอวเมืองไทยเงินจะบ่ได้ล้วนไหลไปต่างประเทศ
1: หูหูไอ้หูต่อไปนี้ไอ้จะเลิกกินเหล้าไอ้จะกินตึกวันนี้เป็นวันสุดท้าย
0: สาธุขอคือมันแน่สักหลายเตอะไปไอ้ไปอาบน้ำมากินข้าวแล้วก็เข้านอน

0: แน่คุณจ่อยไหนว่าคุณจะเลิกกินเหล้าคุณกินเหล้าให้มันอยู่กะ
1: ว่าไอ้เลิกกินเหล้าออกแล้วไอ้ก็มากินเหล้าไทยไอ้ก็ฉันลองตามนโยบายของรัฐบาลได้ลงเป็นคนไทยช่วยกันประหยัดกินของไทยดื่มเหล้าไทยเอาเมียไทยเที่ยวเมืองไทยนะ
0: แมวมันเคยกินป่ามันบ่กินแล้วมันก็ต้องดมว่าอยากก็มาแกงออดแกงเอ็ดสูนี่นะแมงหางงอสีตีน
1: แมงหางงอสีตีนชูหน้าข้าเป็นหมานุ่นชูนะแมงสีตีนมีเขา
0: โหแมงสีตีนมีเขาโหผัวเขามาด่าเขาเป็นงัวเป็นควายรู้นี่โอ้บ่าแมงก้นด้านเปล่าต้นไหม
1: แมงก้นด้านเปล่าต้นไม่โอ้วอกนู่นนี่ฮะนี่จริงมันต้องมาด่ากันเป็นวอกนี่จริงลงมาเลยลงนะ
2: ย่างย่างบะจอยย่างด่าอีลุนมันก็เหมือนด่าอีแม่อีลุนมึงก็ได้ปากง่อยมาเข้าเรื่องสู้เขาเนี่ยมันผีเข้าผีออกถ้าดีต่อกันนี่หูยังหนังชีวิตถ้าพลิกกันมานี่ขาลึงปึ้งปังอย่างหนังสงครามบ่าอายเฮาปั้นเขาพ้องกามึงเฮ้ย

0: สวัสดีครับป๋ออาจารย์ตุ้งลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนยังแปลงหน้ามองๆหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เออเปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะป้อนหนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮอไผเลยอ่ะป้อนหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่ตะอีก็ถึงบ่มีเลยเนาะป้อนหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอเฮอมีศีล5ประจําใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะพาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: โอ้ยขอบคุณป้อนหนานเนาะครั

0: ภัยล่ำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค
1: ่เออไม่ยิงบาเดียวป้อถึงแต่งตัวอย่างเอี้ยหน้าหันก็ป้อใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมก้อมง้อมอ่ะงามก็
0: โอ้ยอ๋อมันไข่แกะแล้วแต่ใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำฮือ
0: เอาเลยแถมเอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ
1: ๋
2: อพึ่งมารอเปื่อนอย่าเจ้า
1: อันนี้ป้อใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง้อมง้อม
2: สวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์สวัสดี
1: โอ้ป้อใจขาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเถอะ
0: เอามาชุนกูเถื่อนนะ
2: แล้วไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านหยังก็น้องพึ่งอยู่จังใดนี
2: ่อ๋อเพิ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮ้ยไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาเพิ่งจะปิกแล้วเนื
0: ้อฮะ
1: อ๋อลูกชายขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยเฮ้ยมึงจะประมาชุนกับขันดอกขันดวงเถื่อนนะนอแอไปบุญละฮะไปแต่มึงนั่นนะบ่แถม
1: เป็นได้หายง่อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง่อมหาเมียง่อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยเฮ้ยก็มึงกะกำไปหันหน้ากายแถมขอนอ
1: ว่าใจนี่แท้น้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างแล้วแต่

0: ปฏิรูปปฏิรูปบัดเดี๋ยวบ้านเมืองเฮาเพิ่นกำลังตื่นตัวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งกระทรวงทบวงกรมจะต้องปฏิรูปและก็มุ่งเน้นให้ข้าราชการทุกคนต้องทำงานดีรวดเร็วขยันขันแข็งซื่อสัตย์ใส่ใจการบริการบ่ใช่เหมือนตะก่อนที่เพิ่นว่าข้าราชการเจ้าชามเย็นชามเน
1: าะก็ดีแล้วเหรอเจ้าชามเย็นชามมันประหยัดดีจะตายข้าราชการกินข้าวมาเจ้าชามมาเย็นชามตอนบ่ายบ่กินประหยัดสตางค์ยังบ่พอไดเอทลดน้ำหนักแถมตั้งหาก

0: ปฏิรูปแบบใหม่อย่างรัฐบาลเพิ่นบอกไว้คือ one service one stop
1: อันหยังเป็น service service อ๋อสู่จะเอารถไปซ่อมกะ
0: บ่ใจ one service one stop หมายความว่าจบวันเดียวการทำงานต้องใช้วิธีการแบบใหม่ๆคือคอวอย
1: ฮะสู่บดีอู้ไปเลยอีกอันเนอะอันหยังเป็นคอเป็นวอเป็นยออุ้ยลามก
0: บ่ใจลามกคอคือคิดวอคือวิเคราะห์ยอคือแยกแยะ
1: อืมเข้าท่าอันข้าขอเพิ่มหอข้าเป็นตวงนะ
0: โออันยังเป็นหอ
1: หอก็คือเหตุผล
2: ถ้าอย่างเจ้าขอเพิ่มต่อไปแหม2ตัวเจ้า
0: อันยังเป็นต่อ2ตัว
2: ก็ต่อ2ตัวก็ติดตามเจ้า

0: ข้าว่าภาษาไทยนี่นะน่าจะปฏิรูปเหมือนกันเพราะภาษาไทยเนี่ยทำให้คนสับสน
1: สับสนจะได้อันไหนลองยกตัวอย่างเหรออ
0: ย่างคำย่อหลายๆคำเขาก็เอาของเปิ้นไปแปลจนเสียหมดอย่างกทม.เขาก็เอาไปแปลเป็นกระเทยทำหมันสส.ก็สุดเสียวสว.ก็เสียวโว้ยสจ.ก็เสียวจังสท.ก็เสียท่าอบต.ก็เอาบ้านแตกลอ.ก็โรคเอดยังมี NGO แฮมเอ็นก็ชอบทำตัวเอ็นวันค่ำจีก็ชอบจีจะบ้านเปิดไปเลยโอก็ชอบทำตัวโอเวอร์ตลอดรอมตอแฮม
1: ข้าหูรัฐมนตรี
0: ป้าใจรอมตอก็ยังสูเนี่ยกะลู่มาตัวอู้เล่นมาได้เหรอบัดนี้ถือกันเน้อ

0: น้องอัมพาเราไอ้สองโกง
1: เอ๊วันนี้ลมมันยังหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
2: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองเป็ดเฮ้ยไม่ปัดพอสิกะ
1: พอพี่พองโอ้ยหมายความว่าใด
2: แล้วแต่จะคิดขายเล่าจะมาขายดีๆไม่แบ่งตาน้อยตาใหญ่ผัวปีหยัง
1: ขอโทษเนอะพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเหล้าไม่ใช่สถานที่จะมาขางผัวถ้าขางอย่างนี้ล้ำเหลือกันยังมามัดห้อยคอไปเหี้ย
2: โหอีผ้าปลาแห้ง

0: าเมืองระยะนี้นาเมืองไปตังใดอ้อยยังมาหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้นาบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงโตยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่ไหนนั่งสิเนาะสิเนกัน
1: อ่านว่าลิ้นมาตามเขาปากมาแล้ว
0: น้าพองน้าพองไปว่าอ่านอ้อยนี่เป็นหลานขี้นของหน้าเมืองนะ
2: เออจึงอย่างว่าอย่าเอี้ยสมัยนี้ไว้ใจภายในได้บ่เหลือป้อยังข่มขืนลูกลงหนึ่งชื่อพินตึงวันบ่หันกะ
0: น้าพองถ้าน้าพองขางหัวอีล้ำเหลือนะเขียนป้ายแขวนพ่อไว้เห็นเนอะว่าหัวข้าใครอย่าแตะ
2: ว้ายอีอ้อยป่าถูก

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองป้าไปบ้านกับป้าไอ
1: ้น้องดาวมีหยัง
0: อ๋อคือดาวจะแนะนำให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทำงานอยู่นะก้า
1: อ๋อ
2: เหมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีกับโอ้กันแนะนำกันมาโอ้กันกลางตากลางตังจะแนะนำฝากประกันชีวิตก็ว่าฝากประกันหัวใจกันแน่ยะ
0: โอ้พี่พองพี่พองอุ้ยหมายความว่าพี่พองขังไอ้เมืองห่อดาวกะ
2: เออเสียร้องเต้าหัวไปย้อมเสียหัวเข้าไผ
0: ขอร้องเนอะพี่พองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาหมดพี่พองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วยะ
2: ว้ายอีดาวน้ำปู

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมินเราบัดได้มาแอวหาม
1: าแอวหาเนื่องในงานอันยังมีธุระอันยังจะจวนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็เป๊กเนอร์บะแอม
0: ว้ายอีสมตกรถปิ๊บพองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุยังข้างผัวแหละ
1: หูเดี๋ยวจะถามนี่ยัง
0: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะคะคุณพองแต่บะไข่พองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันยะฉันนี่หูมดว่าไฟปิดที่ไหนขอโทษทีเนอะฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกับคุณพอง
1: ไปตายแล้วบะแอมกระเทย

0: ะมึงไปมาสวนว่าขอลงเขากันนะ
1: ฮะ
0: เออ
1: ข้าไปข้าไปตึกมันมีเขานะ
0: ก็มีอย่างที่ขายหมูได้ถึง8ปันไอ้นี่บ่ฮู้เรื่อง
1: ฮะ
0: เอออย่าได้ได้ปะกันบ้านสบกันแล้วกัน
1: อัลโลย่านี่ขายหมู8ปันบ่อู้ฮือสักกำเฮ้อบึดฮู้เรื่องเออ

0: อย่างเงี้ยไปเงี้ยเงา
1: เดี๋ยวนะไอ้ยังมันนั่งให้ยังได้นี่ฮะไผยังยังคิง
0: พอข้างหลังฮะนี่กะ
1: โอ้ยังเป็นเบอร์เป็นเบอร์ไผเนี่ยไผยังยังคิงนี
0: ่ก็คิงว่าเมียฮะขายหมูนะกะ
1: แล้วยังไง
0: ก็ฮะกันลังหยองหยองจะเข้าไปลักอ่ะมันหันเข้าใจอ่ะค้อนว่ะคิงว่ามุยว่ะตั้งด้ามมัน
1: น
2: อนไอ้ยังสูมาให้อย่างนี้ไผตายแล้วหมอ
1: โอ้ยพ่อไอ้จ้าเมียบุบฮะพอกลางแล้วเน
2: า
1: ะ
2: โทษปวดโทษปวดโทษไอ้ตาเฮ้ยสมัยนี้ยุคพัฒนาเว้ยจะมาหึ่มเมียบุบอย่างงูอย่างหมาไปแจ้ลายแล้วนี
0: ่ใหญ่ๆหรอ
1: มันแน่เลย
2: จ้ะเขาโมนี่มันกลัวเมียบอกเขาพี่เขาเกิดสู้ไข่หันไอ้บุบเมียพอ
0: ฮะไข่หัน
2: เ
0: ลยก่ะ
2: เมียไอ้นี่จะมาหือกับไอ้บ่ได้เลยล่ะ
0: มีวิธีนะ
2: เออเมียคือทาส
0: ฮัลโหล
1: แหมดูยาก
2: ก่อนจะมาเอี่ยวกลางกองนี่นะรับคำตีนมันแล้วเว
1: ้
2: ย
1: เมียนะ
2: ไปถ้าสูบเจ้าไปพอไปไหนไอ้เจ้าปุ๊บเมียสูบพอ
0: ไปพอ
1: พ่อเป็นควรตาสักกำบัดตาบ่

0: ี่ยบ้านไอ้เนี่ยนะครับ
1: เ
0: ฮ้ยเมียมีไหมเนี่ยโอ้ยังมาออกมาเด้อยังมาออกมาเด้อเดี๋ยวให้ยกเกือบกว้างเฮือนนี่ก่อน
1: เดี๋ยว
0: มีไหม
2: เจ้าโอ้มากันละกะ
0: ผัวแม่ลบหน้าลบตาคัดโดนตี
2: มาได้ลบไอ้หมอเข้าหมูอยู
0: ่เอาขึ้นมายังเดี๋ยวมาจี้กินกันเลย
2: นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นๆ
0: วันนี้จะปาเพื่อนมากินเหล้าจะต้องเอาเหล้าฝรั่งมาเลี้ยงถ้าบ่มีเจ็บ
3: สั่งได้เลยตา
0: เอ้ยไปมา
2: เจ้าเจ้าเดี๋ยวน
0: อมาได้น้องเมียมายุกยักกับไอ้นี่
2: อ
0: ัน
2: นี้เจือก
0: ฝ่าเลยล่ะ
1: โอ้เจือกมา
0: เอาเจือกมาบ้านอย่างนี
2: ้อันไอ้มานั่งหิมเสาเพะ
0: โอ้โหอย่างนี้เลยเอาเจือกมาบ้านอย่างนี้ละละละมาปัดแขนแม่โอ้ยังไงนี่เฮ้ย
2: ไอ้ฟังก่อนกินเหล้านี่นะมันต้องมัดเป็นเหล้านอกกระเดียวมันแหงไอ้จะตกเฮือนน้องเป็นห่วง
0: แล้วไผ่แล้วจะกินยังไงมัดแขนแม่นี
2: ่น้องจะป้อน
0: นี่ถ้าเหล้าคว่ำแม่แต่น้อยเดี๋ยวมึงตาย
2: บาเดียวเนี่ยว่าอย่างใดก
0: ็อยากกินเหล้าก
2: ินเหล้าอะอย่าง
0: เหล้านอก
2: เหล้านอก
0: ละพวกละละไผ่บุพาไผ่บุพาดาวเต็มฟ้า
3: เมียหมู
0: ละละละ
2: จะเอาหมูมาตี
0: อะละอะละอะละอันตาตาช่วยอู้หน่อยนะเบิร์ดขาเจ็บ
3: ไม่เซล
2: บาด
3: ายขันอันรุนแรงมันจะเป็นจะตายไหมลำบากนะ
2: อ
3: ันแต่เจ้าเซลปุ่มเป็นว่าเมียคือทาสนี่ลูก
0: อะละหัวอะละ
2: เมียคือทาสแล้วผัวนี่เป็นอะไรยัง
0: เป็นคนวัยคนช้า
2: แล้วไป
0: ไอ้ขวัญช่วยอู้กำหาเจ
1: ็บเอาบายมากเนี่ยเมียเซล
2: ว่าไร
1: แต่เจ้ามันอู้เซลฟังนะ
2: เ
1: มียนี่รับคำติน
0: อะละอะไร
2: รับคำตีน
0: ก็มันก็สูดเจ็บเอวค่ะก่อนเนี่ยมือจูดแล้วรออะไรอะไร
2: 2543เมียของเมืองฮู้ก็
0: หลับแล้วเจ้า
1: ไอ้บ่ตา

0: สองสายด่วนน้ำไทยวสอง
1: ไอ้กินข้าว
0: สายด่วนน้ำไทยวสองสายด่วนน้ำไทยวสอง
2: กระเดียวกระเดียวเจ้านายกำลังวอมาน้ำไทยวสองน้ำไทยวสอง
0: ไอ้สายด่วนวสิบห้าน้ำไทยที่เก่าเวลาเดิมก็มีวยี่สิบเก้าเร่งด่วนวสองวแปดเกิน
2: วสองวแปดวสองวแปดน้ำไทยจะวสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
1: ไอ้ป๊อกมาวสองวแปดอยู่ไหนนะเต้จะกินก็ไม่ต้องกิน
2: โอ้บ่ได้กินเลี้ยว

0: ซูวันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีกะซูของมักซูก็แล้วอ่ะ
0: ต้มไก่ครับ
1: ต้มยำวอสองวอแปด
0: จะไปว่าจะน้ำ
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีวอสองวอแปดเนี่ยเข้าบ้านเดิมเดิมเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งปะเต่าบะเปี้ย

0: 2ม2เตรียม
1: สายบัววอนเตรียม
0: ม63เตรียม
1: ไทยน้ำไทยว15สายบัวที่63ว24นี้ก็มีว29เร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยว2ว8เตรียม
0: ว2ว8ว2ว8อย่าว15เดี๋ยวนี้ผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
0: ขจัดแดงสองขจัดแดงสองไปบ้านสายบัวด่วน
2: อันหื้อแดงเครื่องแบบเจ้ากับปู่หลวง
0: เออขจัดไว้ขจัดไว้
2: ครับผม

0: ับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้วอของผมมาเร่งด่วนครับ
1: เออมาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเติบหนังออกเถอะขอคืนมาเป้านมให้อีป่อสามแก่นป่อกับนั้นง่วงเล่า
2: โอ้นั้นเถอะการแต่งเครื่องแบบมาแต่งยอดเป็นว่ามาขึ้นมาเป้านมโอ้ยกำเจ้ากำบอสองบอแปด

0: ว่าได้ลุงใจมาแต่งตาใดแต่งลงมา
1: เอ๊ะเฮ้ยลุงแต่งแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้โหว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันต้องกาเลี้ยงบ่ได้กินกันแต่ง
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีอย่างก็มาหมุนกะสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ๋อมาลุงเอาชามปันน่ะดอกแต่ใดว่ามาเลย
0: อ้าวได้ดอกร้อยละสามพูดไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละ
0: เ
1: ท่าเนาะ
0: เออ
1: โอเคเอาไปเลยอ่ะลูกก็ใจต้องชูบ่ะเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โอ้แต่ลูกจะลูกยังหยังเนี่ยเล่นกันดีๆเออนั่นเขาล่นหยังแถม
0: ก็ได้ว่าล่นหยัง
2: อำนวย
1: ผู้จัดหาโอ้แชมป์มาแชมป์
2: เขา
1: ตัว
2: ม
1: ันอันละอันละมา

0: ที่บ้านไผ่บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปพูดเรื่องอะไรอย่างกับเฮาอันหมอกกับหนวด
1: อ้าวลุงทำอย่างอยู
0: ่ปุจจะสวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอาหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: ปุจจะเอาอันมันบ่ได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกาแฟครับเดี๋ยวครับ
1: อ้าวนี่กาแฟ
0: โอ้อันนี้มันกุญแจมือมาใจวะนี
1: ่ก็กุญแจมือน่ะกะไปนึ่งข้าวที่หงพัก
0: ฮะไปหงพักใช่ไหมหนอหนอนึ่งข้าวมาได้ดังไฟ

0: าอันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผม
2: ไอ้สวดก็ที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
3: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมเป็นจมือครับโอ้ผมไม่ผมไม่
3: อ้าวไปเมื่อยห้องพักพ้น
1: โอ้ลุงใจทำคนกันนะ
4: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกข้างเมืองจะเน่า
3: ไปไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก
5: โอเคเดี๋ยวไปตู้กับ
6: ดักไปเอาหัวใจไหมโอ้ขำเจ้าขำกันขำไปเอาหัวใจช่วงพี่ชายเอาหัวใจกำเดียว
5: มีรถเครื่องอ่ะไปกำเดียวแล้วไปกำเด
6: ียวรถเครื่องไปไ
5: ปรถยนต
7: ์ลงใจถูกจับ
6: เจ็บขนาดมันเจ็บไปเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ทนช่างที
8: ่เลย
6: เน
8: ี่ยเอาออกคนเดียวมันจะได้ก่อนเราใส่
6: มา
8: ถ
6: ึง
8: ไ
6: หนเราใส่ลงเราลองดูที่เจ็บขนาดไหนเจ็บปวดหมดอ่ะ
7: ถูกใจถูกจับแล้ว

0: สีนวลว่าผมสมควรอัดเพลงได้ก็
1: สวัสดีครับคุณพี่สีนวลครับผมเก๋กางเกงลายครับ
2: ผมสายกางเกงแดงครับ
3: มีอะไรครับคุณอาครับ
1: โอ้คุณอาแก่ไปกันหาแต
2: ่แต่กะ
1: ผมทั้งสองมาสมัครร้องเพลงครับ
3: ร้องเพลงได้เลยครับ
1: ได้แน่นอนครับ
3: แนวไหนล่ะครับ
1: ชายเมืองสิงห์ครับ
3: โอ้ชายเมืองสิงห์ด้วย
1: ครับทำบุญล้ำซ่าครับ
3: ลองร้องให้ฟังหน่อยสิครับ
1: สวัสดก่อนเหล่าเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมโต
3: พอแล้วครับพอแล้วครับผมว่าเสียงคุณเนี่ยนะครับถ้าร้องแนวชายเมืองสิงห์จะไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นแนวสุรพลมากกว่าร้องได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: ได้เลยฮะ
1: ตอนแรกกลัวคุณสินวันมาเปิงใจครับ
3: ลองแนวสุรพลสักหน่อยสิครับ
1: ครับ
0: เมื่อพิมพ์ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจริงแม่ควรนอน
3: พอแล้วครับแม่ร้องดีทั้งสองแนวเลยครับอ้าวลองคุณสายบ้างครับ
2: เสี่ยวหงออกสำเนียงว่าซัดอ่ะคุณเสี่ยวโน้ตว่ามาสอบอ่ะครับเดี๋ยวผมจะโซเพลงของสันเพชรครับ
3: ได้เลยครับ
0: สอกดีครับแฟนๆทุกท่านคราวหน้า
3: พี่ง
0: าน
3: ค
0: อยมาเจ
3: อปรากฏว่าลูกคอดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าอักขระยังไม่ค่อยชัดเจนครับ
2: โอ้มันบ่เป็นหยังก้าคุณสีนวลอันนี้มันเป็นการฮ้องโซบ่ได้หรอกมันไม่ใช่อัดเสียงหรอกครับ
3: ไปซ้อมมาใหม่ก็แล้วกันครับแล้วมาหาผมใหม่

0: สวัสดีครับคุณเสนวนเพิ่งมาแถมแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหหายไปตั้งนานทั้งคู่เลยนะคงจะไปฝึกร้องมาอย่างดีสิครับเนี่ย
0: โอ้ 100% เลยครับ
1: กำนิสัวครับ
2: อ๋อร้องมาแบบชัวร์เลยนะฮะ
1: ครับผม
2: ใครจะร้องก่อนล่ะครับ
1: ผมครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
1: สุรพลครับ
2: เพลงอะไรครับ
1: ปาสวางครับ
2: เชิญร้องครับ
1: โอ้ปาสวางถิ่นแห่งความลังนิช่วงมิมน
2: ใช่ได้ใช่ใช่ได้พอแล้วครับอ้าวพอแล้วขอเชิญคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับพอแล้วครับ
0: เปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนเพลง

0: ปรากฏว่าไอ้คนหนึ่งผอมไปมากไอ้คนหัวล้านมองๆเลยครับ
1: เอ๊ะกูสินอนผมมาได้หัวห้องลูกครับ
0: ไม่ได้หรอกครับการเป็นนักร้องเมื่ออัดเสียงก็ต้องมีการถ่ายมิวสิกนะครับ
2: เอาอีดีกว่าสายกางเกงแดงมั่วเปิ้นมาสนับสนุนเฮาไปซ้ออัดคนเดียวเฮาดีกว่าเน
1: า
2: ะ
1: เอาไปกับไปคนเฮามันมาแน่บางทีมันแล้วแต่วาสนาฝรั่งยังจื้อนานทาน้ำป่ายังกากุ้งอ่ะ
2: ให้อันผมลาแล้วครับคุณสินวันครับ
0: ขอโชคดีทั้งคู่นะครับ

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเปื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเ
0: ด้อเอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเปื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองกํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆป้อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้ฮัลโหลฮัลโหลโหบ่ได้ยินสักยังไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผโหแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บ่ฮะ
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป้งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผ่ล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สวัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่บ่ได้โทรมาขอเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจหรือยังเจ้าจะไปอุ้มนักนะเจ้าความดันจะขึ้นไปละเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าปลอดใจ

0: จริงเหรอ
1: เจ้า
0: แล้วตอนนี้จะไปไหนไปกินขนมเส้นบอก็ว่าจะไปกินไก่ทอดข้าวนึ่ง
1: โอ้ไก่ทอดเที่ยงคืนเนาะ
0: ไปทางใดดี
1: เนี่ยเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินเนาะไปฟังไม้มือของเพลงกับที่ซี

0: ป๋องหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าหันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ะเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีธุระอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพญาเก่าขึ้นโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตนักแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันอ๋อเป็นล้านก็ผมบอกไปเนอะ
3: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: าฮ้องติ๊กติ๊กฮ้องติ๊กติ๊กกับมึงโอ้ยพวกกามาเนี่ยมึงได้ขึ้นเขียงแน่ๆเลยฮึฮ้องไปเตาะ
1: น้องน้องพ่อของน้องมีบ้านก่อ
0: ขายกะเนี่ยตึงจะขายนะหมูตัวเนี้ยมันฮ้องวันข้ามนี
1: ่ประจายประจายถามว่าพ่อของอีน้องอยู่บ้านก่อ
0: ปกปั้นตึงว่าจะขายจะขายโอ้อายนี่อู้บ่ฮู้เรื่องเอ้ยหูบ่ดีเหี้ยกะ
1: เออใครหูบ่ดีกันแน่สาวหูนวกอู้บ่ฮู้เรื่องจะไปละ
0: เออเนี่ยอันถ้าอายจะซื้อแต่นะเดี๋ยวถ้าอีแม่มาก็ถามอีแม่ให้มือเลือดแมลงกูเนอะไอ้เนอะ

0: ไอ้แม่ตะกี้นะมีแอ่อย่างกำหุมาถามซื้อหมูอ่ะไอ้แม่จะขายก
1: ็โอ๊กโอ๊กโอ๊กโอ๊กเถอะโอ๊กเถิกตัวน้อยๆมึงยังมาแห่นข้าได้ลูกข้าได้ผัวฮะ
0: มาใจนะไอ้แม่เฮากับบ่ได้จะลูกขายหรอข้าเจ้าก็ตึงบอกฮือว่าถ้าอีแม่ไม่แห่ก่อนที่มาถามอีแม่ปุ้น
1: โอ้โถทําโมสังโคห้ามเต่าได้มึงตึงบ่าฟังบ่ล้อป่อมึงมาก่อนเด้อแห่นบ่แห่นเต็มตี้แห่นเต็มตี้

0: ป้อมึงมานี่กะเดียอีน้อยนะมันข้าได้ลูกข้าได้ผัวข้าสอนมันตะได้กะว่าฟังสู่มานี่ลองสอนมันพอเหรอ
1: โหแม่มันจะไปมาหาเรื่องใส่ข้าเนอะฮะถึงวันนี้ข้าไปปั่นอกปั่นใจเฮ้อไผข้าก็บ่ได้แลพ่อคนนั้นคนนี้หรออู้หยังอีบ่มีเหตุผลโลนี
0: ่ก่อนนั้นเนาะก็ข้าถึงบอกแล้วมันถึงบ่ฟังเต็กแล้วเต็กแถมมันถึงจะเอาติ๊กติ๊กเนอะสู่เนอะ
1: เอาอย่างอีก็แล้วกันป่ะถ้าสู่บ่เชื่อข้าเฮ้อสู่ไปถามมันเลยบัวแก้วนะข้าเคยไปเอี่ยวบ้านมันกี่เด้อไปถามมันเลยป่ะไปด้วยกันไปเดี๋ยวนี้ป่ะ
0: สู่จะมาโอ้ยอีมันก็ถึงบ่ถูกเนอะอีน้อยนี่นะอายุมันยังบ่ถึง20เด้อแถมน้อยนะมันจะละเป็นแม่ฮางเนอะสู่นี่แหละมันจะได้เลี้ยงหลานฮู้ก
1: ่อป๋อๆจะไปมาปากนักข้ารำคาญละเอาอีถ้าจะละก็จะได้จนเป็นนะรอเฮื่อยน้อยเข้ามาก่อนถ้าไอ้น้อยมาละอู้เฮือลูกเฮือเต้าได้ฟังอย่าละกว่าละมันเป็นหยังละกว่าละฮั่นไอ้น้อยมาฮั่นพอดีไอ้น้อยมานี่ก่อนมาเดี๋ยวเนี่ยแม่มาหาเรื่องใส่ป้อว่าป้อนะไปลักเมาคนนั้นคนนี้อู้หยังอี้มันบ่ถูกลูกน้อย
2: โอ้ไผบ่ทันมาห้ามเฮาอีป้อเฮาถึงจะบวชเฮาเป็นเณรมา3ปีอ่ะบุญผ้าเหลืองเฮายังบ่เสี่ยงมันบ่ครบแจ้งจีวรเต้อไผบ่ทันมาห้ามเฮาเฮาถึงจะบวชจันตาอ้ายถึงจะบวชแถมเน
3: ้อหอๆไอ้น้อยไอ้น้อยยังมาลองกับข้าเจ้าคนเดียวเนี่ยข้าเจ้าก็บ่ได้ตกลงจะขายหมูเฮาเปิ้นเตื้อหรอข้าเจ้าถึงว่าเฮาถามอีแม่ก่อนถามอีแม่ก่อนอีบ่ย่า
1: โหก็อีตาเนี่ยมาเป็นใจแม่มาแถมละอันหยังกันเนี่ยบ่เดียวนะฮะเอ้าละก็ละบ่เป็นหยังเก้าจะละสิบจะละไปกินข้าวด้วยกันให้ก่อนกินข้าวแล้วสู่จะละข้าก็ถึงบอกว่าไป

0: บ่ตั้งแต่อีแม่ตายนะเอ็งก็จึงบ่ได้มาเอี่ยวให้ป้อเนาะอยู่ไหนก็กุ้มหั่นลูกก็น้อยอยู่โอ้อีป้อพร้อมป้าจะนักกินเหล้านักเหี้ยก้านี่
1: กินพ้องเนี่ยแรงไหนก็ห้าก้ง
0: นั่นเองว่าแล้วอยู่ไหนกุ้มไก่กินเหล้าไปอยู่แต่เองพังงาเหี้ยเนาะอยู่คนเดียวเองก็เป็นห่วง
1: ไปหมดอ่ะสู้จะชวนอีป้อไปอยู่ที่ไหนอีป้อถึงไปหมดบ้านนี่นะอีป้อถึงก้ายอีป้อถึงบะม่วง
0: อีป้อบะม่วงอะไรยัง
1: บะม่วงมันเหม็นขี้หมู

0: โอ้ยปวดหัวปวดหัวรายจ่ายก็สูงอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ยังไม่พอมาเลี้ยงพ่อตาอีกปวดหัวจริง
1: ๆโอ้โอ้เป็นจะได้ผัวอีปางโอ้โอ้ยังอีเมืองก็ได้ลูก
0: กลับได้ก็ดีพ
1: ่ออีปางพ่อมึงบ่อยู่แล้วถ้าอยู่ต่อไปมึงจะได้หันแม่ไม่มวยไทยแน่นอน
2: โอ้ไล่พ่อจะไปอยู่ไหน
1: ก็ไปอยู่กับอีลาเมืองชนก็ได้ลูกบ้านหลังนี้พ่อมึงถึงบ่ปิกมาย่ำถึงบ่มาแผ่นช้ำ

0: พ่อมาอยู่กับผมที่เมืองชนก็ดีละทุกวันน่ะผมยังพูดกับล่าเลยว่าเป็นห่วงพ่อ
1: ป่อขอขอบคุณลูกเคยนักที่ยังเป็นห่วงป่ออยู
0: ่แต่ผมขอร้องพ่ออย่างนึงนะขอให้พ่อเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ผมเป็นห่วงสุขภาพพ่อถ้าพ่อยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักอยู่อย่างเนี้ยผมก็คงเลี้ยงพ่อไม่ไหว
1: อ่ะพ่อเลี้ยงบ่ไหวก็บ่ต้องเลี้ยงเมื่อบ้านก็ได้รู้อีล่า
2: อีหยังอีป้ออ
1: ีป้อมาอยู่แล้วอีป้อจะปีกบ้านแล้ว
2: โอ้อีป้อจะปีกบ้านแล้วอีป้อไปอยู่กับไผตีบ้าน
1: อยู่คนเดียวก็ได้หรอมันมาล่างจะตายป้อแล้วอีป้อมาอยู่กันแล้วอีป้อมีไหนเมื่อ

0: มาแล้วขอมันเข้าบ้านปอดเท่ามันมาก่อนมุยนะ
1: ผู้พักโคตรเธอไผบัดเดี๋ยวนี
0: ้พอถึงหัวอีล่านี่หัวอีปา
1: ก็อยู่ไหนก็ได้ก็กินกับเหล้าหั่นน่ะใครจะไปข้ามเลี้ยงอย่างอีก
0: เฮียไปย่อยติบ
1: จะเปียกมันยังบ้านเฮานี่เหม็นขี้หมูมันจะตาย
0: ตายยังมันมันจะตายก็เหม็นขี้หมูของมันหู้ไปปอละลูกเขยพิษใหญ่ล้ํา
1: เนี่ยผู้พักเพิ่นว่ากวางฟ้ามันบ่ตายเราไม่มันถึงมาตายเราเก่าเนี่ยที่ขี้หมูเนี่ย

0: วัสดีครับแม่เฮิน
1: เออ
0: โอ้โหเมาอยู่กับบนดอยเนี่ยเนอะถามแต่ถามดีเถอะได้เฮียนหนังสือพ้องกันแน
1: ่เออให้เคยเฮียนมาแล้วแต่ให้เฮียนได้2วันให้ก็ลาออกเหี้ย
0: โหไปลาออกอีหยังน่ะ
1: ก็ครูนึงมาขี้จู้อ่ะ
0: โหว่าไปเรื่อยไปว่าครูเพิ่นจะขี้จู้ได้อย่างไร
1: ก็ไปเฮียนวันแรกสอนเลขคณิตเนาะ
0: เออ
1: 4บวก4เท่ากับ8
0: อ่ะก็ถูกแล้วเหรอ
1: ก็พอมาเฮียนวันที่2 5บวก3เท่ากับ8เห็นเหมาะ
0: โอ้โอ้แต่เฮ้ย
1: ตกลงมันคืออย่างกันแน่ครูมันขี้จู้ให้ก็เลยลาออกเหี้ย
0: โอ้แปลว่ามันง่าวรู้แน
1: ่ครูกะ
0: คิงนะ
1: โอ้ยแห่นี่เอาให้เหมาะ

0: มาละกายเฮิร์น
1: เออ
0: โอ้ป้าไผมาปลาล่ำปลาเรือนะนักแตะนักแว่เหรอนะ
1: ก็ป้าโคตรมาครบเนี่ยค่ะอันจะเข้าพับมาได้
0: โอ้มันเข้ามาได้จะได
1: ้ก็เปิ้ลเขียนป้ายติดหน้าพับมันล้อ
0: ไหน
1: ต่ำกว่า18ห้ามเข้าอย่าแฮกเลยป้าเจ้าหมูไม่เห็นสาวคนเกินมาถึง2คนก่อนเข้าไปได้ให้มันหูไปกับป่ะ
0: โอ้โหไผว่าสักเตือป้ายนะเปิ้ลหมายความว่าอายุต่ำกว่า18ปีนะห้ามเข้าบ่ใช่ว่าขนมาตึงหมู่บ้านอย่างนี้โอ้มันหยังมาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้เรื่องแน่ว่ะ
1: เจ้าของพับกะ
0: จริงนะ

0: ู้ถึงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆบนถนนนะนะแห่หันแล้วงงขนาดบ่เฮ้ย
1: มันงงจะได้ฮะไอ้เหิน
0: กว่านั้นฮะขับรถไปอ่ะไปแปะเขียนป้ายว่าโค้งอันตรายแห่ก็เลยขับซื่อไปอ่ะกะ
1: โอ้
0: ปลดทรมอปุ้งลงห้วยไปหิงว่า
1: ออดท่อ
0: ก็จะเฟือรถขึ้นมาได้ปลดทรมอสังโค
1: ช่องบ่โอสังน้อย
0: ขับไปแหมหน่อยปะแหมเหมาะ
1: มาอย่างแหม
0: หยุดเผาป่ากันเถิดแห่ก็เลยจอดรถเสาะหาก็ไฟในกระเป๋าก็บอกปะหิงว่าโอ้ยเดี๋ยวตีได้เผาป่าช่วยเพื่อนล่ะกะ
1: โอ้มันเข้าใจกันผิดละความหมายเพื่อนมาแจ้งอย่างอ่านโล
0: อย่างไร
1: มันเป็นประโยคบอกเล่าความหมายเพื่อคือว่าห้ามเผาป่า
0: โอ้
1: มาแจ้งขึ้นมาจอดยุดรถเผาป่าช่วยเพื่อนอ่ะ
0: ครับไปแหมหน่อย
1: ไปไหนแหม
0: ปะแหมเหมาะ
1: ปะอะไรยัง
0: ยุดตรวจแห่ก็เลยขับไปเห็นร้อยแซวเห็นป่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เอ้ยไปปะใส่ตำรวจให้มาตึงโรงพักเบ้อเฮ้ยแห่นึกว่ามันจะยุดตรวจไม่ได้ทำโอทีเหรอกับบ่า
1: ว่าเพื่อนอย่างนั้น
0: ตัวแฮมอ่ะ
1: นี่ยัง
0: แ
1: ฮมอ
0: ่ะแฮขับรถขนลิจีออกมาจากสวนจะไปขายการในเมืองไปแปะใส่ป้ายแฮม
1: ป้ายอะไรยัง
0: ห้ามขับรถสวนเออไอ้เงี้ยใดก็บ่ดีแฮฮู้อี้แฮลมดีแฮขับรถให้มาเห็นตรงดีแฮเลยขับปิ๊กไปเหี้ยโอ้ยลิจีแฮนอกเบิ่งนอกเบิ่งให้คิดว่า
1: ความหมายมันบ่เข้าใจแฮมอ่ะ
0: ยังไ
1: งเพิ่นห้ามขับรถสวนนี่หมายความว่าห้ามขับรถสวนต่างกันบ่ใช่เอาขับรถให้รถสวนรถตรงรถนามาล่อ
0: ไอ้หมอ
1: เออโหมันง่าวแตะง่าวว่าเนาะ
0: คนเขียนป้ายเหรอ
1: ขิงนั่นเนาะ

0: 17 18 19
1: 20อ้าวๆๆๆ
0: โหยังอ่ะ
1: หน้าคุณทำอะไรครับ
0: โอ้อันนี้เป็นใครครับ
1: อ๋อนี่รปภ.ครับเป็นคนดูแลที่นี่ครับ
0: อ๋อพอดีผมเข้าไปในเวียงผมหันตึกมาสูงผมก็เลยนับพอมันมีขี้จันครับ
1: โอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับตึกเนี่ยเขามีเจ้าของเขาห้ามนับ
0: โอเคครับ
1: ถ้าใครนับเนี่ยต้องถูกปรับชั้นละ100 บาท
0: โอ้
1: แล้วนี่เรานับไปกี่ชั้นแล้วเนี่ย
0: นับไปแค่5 ชั้นมาได้ครับ
1: อ้าวงั้นจ่ายมาซะดีๆครับ500
0: อ๋อครับครับได้ครับได้ครับ
1: จ่ายมาเลยครับครับดีมากแล้วเขาหลังอย่านับอีกนะ
0: ครับผมครับโอ้ยฮะนึกว่าคนในเมืองจะลวกที่แต่หันหน้าไปปิดซาวจันปะดีแต่หันไหวตัวตันถ้ามาอั้นโดนปั๊บไป2-3 ปันมาเฮ้ย
2: โหลวกแตะลวกกว่าแต
0: ่แฮกะ
2: อืมไอ้ยามพวกอะ
0: โหละแฮเหรอ
2: ขี้ก็แง่ของนักอะ
0: โหไอ้เล่นที่ลูกไหนมาเนี่ยโหไอ้แฮนี่ตัวมันแดงให้กูเพลงแล้วเนี่ยเข้า

0: าวหน่อยหน้าตาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูถ้าบัลลังก์เกียรติขอถามหน่อยเถอะชื่ออะหยังจ้า
1: ชื่อนกจ้า
0: ชื่อนกเลยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุลสิงห์เพื่อกำลังลนนั่นลงเรื่องไข้หวัดนกบัลลังก์เฮียกะเถอะ
1: ชื่อเล่นนกชื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบ่ใครน่าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี้ยมันอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมแล้วที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายตัวเต้ยังตัวโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอลลอยเจ้าและที่แขนเนี่ยเนอะภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายคือสวยงามดูเซ็กซี่เป็นแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องชักงานบ่ยะป่าก็ชักเหมือนกันเนอะถ้ามีโอกาสป่าจะฮื้อดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ทางไหนปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกับเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้น

0: นี่เถอะหูถือว่าเฮาอู้ถูกคอกันทีเนาะเฮาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้เจ้าบ่ได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนบ่ได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วอยากกินอะหยังอ่ะเถออ
1: ย่างนกนี่กะต้องกินของในห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้จอสีแบบถ่ายรูปได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังได้ยังได้ก็ช่วยใจให้นกตัวนั้นเจ้าคิดเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันเนาะ
0: อันตามใจอ๋อก็แล้วว่าได้คืนฉักวันบ่

0: จ้าขอบคุณนักนักเดอะเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กระป๋าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ
1: ่
0: ะ
1: อย่างไร
0: นกเคยได้รถยนต์เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นมาได้กับเธอ
0: มาได้เจ้ามาได้เจ้าต้องรถยุโรปเนอะขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เธอป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอีบะล่ำบะเหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาสงเคราะห์ป่ะ
0: ฮะป่าอย่าอู้อย่าอั้นนะป่า
1: โอ้บ่ต้องมาป่าดุป่าลีมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงอย่างเก่าก็ได้ลำคาญคอเบ้ยคอเงาคออย่างล้ำเหลือวัยรุ่นขี้ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

0: ค่ะทำไมผัวถึงกลัวครูคะ
1: เพราะครูมีผู้ช่วยมือหนึ่ง
2: โอ้แกนทุก
1: ขนาดชู้ยังกลัวแล้วผัวจะเหลือเหรออะอยู่ไหนกินกะเหล้า
2: แกนคกดีสำหรับเมียร้ายสำหรับผัว

0: ขาชวนกี้ไปแอวงานปอยหลวงเขาจับผมกี้ด้วยล่ะทำอะไรเขาทำอะไรเอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: มีแล้วยังมีเด็ดกว่านี้ด้วยนะ
0: อะไรอะไรอะไรเขาทำอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: เขาขอยืมตังกี้ไปกินเหล้าด้วยล่ะ
0: นั่นไงนั่นไงเป็นเรื่อง
2: นั่นยังมาตันยังตรวจยืมชะตังเสร็จแล้ว

0: น้ำเต้าหู้มีส่วนช่วยคนไทยมีงานทำผมก็ชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำอยากรู้เรื่องน้ำเต้าหู้ถามแม่ค้ากล้วยทอดดูสิครับ
1: โอ้ไปเกี่ยวกันยังแม่ค้ากล้วยทอดตุ้นฮะ
0: เพราะแม่ค้ากล้วยทอดชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำ

0: ช่วยด้วยช่วยด้วยผมจะร่วงแล้วคุณไม่กลัวผมร่วงหรือไง
1: ผมไม่ร่วงหรอกเพราะหัวผมล้านผมร่วงผมอ๋อยขูดหัวด้วยมีดงกตราสุโขคมขูดหัวครั้งใดต้องการให้หัวเกลี้ยงเกลานึกถึงมีดงกตราสุโขท่านจะหมดปัญหาผมร่วงในที่สุด

0: ยหยาบคายปากคอเลาะร้าย
1: ถ้าจะอี้บ่าวน้อยจะนับถือกาก
0: ูบ่ต้องการความนับถือกูต้องการพารัว

0: ตัววันนี้งามแต่เต้นเ
1: ฮ้ยบางามด้วยจะใดไปเสริมไปแต่งมาละหรอ
0: โอ้ยงามแต้งามตักงามนักงามนะงามเหมือนเทวดาติดข้างฝาล่อง
1: เฮ้ยขอบคุณเจ้าที่ชมเหอกรรมมลุนนี่มึงด่ากูกะ
0: ด่ามาใดเพิ่นชมไปย่ะ
1: เฮ้ยปิดตักนะมึง

0: อนเป็นตู้เจ้าอยู่ในศีลกินในธรรมมีกฎมีระเบียบทำผิดก็บ่ได้กูตัดสินใจซิกออกมากำนี้ละบ่ทั้งสวยทั้งหวานจะไปการไปงานกูก็สะดวกสบายจะจีบป้อจายจะตอกกอกบ่าวน้อยอย่างใดก็ได้ไผ่ตึงบ่ว่าละเจ้า
1: เอาตึตามใจหลวงแม่ตึจะเนี่ยจะได้ก็ตามใจเตอ

0: น้องๆสวัสดีเจ้า
1: เจ้าไม่เป็นค่ะ
0: น้องไม่ใช่คนเมืองกะ
1: อุ้ยไม่ใช่ค่ะขอตัวก่อนนะคะจะไปเซ็นทรัลค่ะ
0: โอ้น้องก้อยนะระวังเจ็บพะเลิศน้องพะเลิศ
1: อ๋อโอ้โหช่วยหน่อยช่วยตื่นข้าเจ้าออกกรรมโอ้ยตีขำ
0: ไหนว่าไม่ใช่คนเมืองตืดแตะตืดว่าขำแตะขำว่าตีแตะกับคนเมือง

0: ตัวไปไหนกับตัวแล้วเปิ้นถึงบ่ค่อยไปนะอย่างไปกรุงเทพฯวันนั้นน่ะไปอู่ไทยก็บ่จ่ายเมืองก็บ่จ่ายอย่างไปซื้อบัตรเต้าอ่ะ
1: ไหนคุยให้ฟังหน่อยสิฉันลืมไปหมดแล้ว
0: ลืมอะกะโอ้ไปซื้อบัตรเต้านะแต่เข้าไปถามบ่หรอกป้ามาเท่านี่ขายอย่างใหญ่แล้วป้ารับก็งงตัวกะพูดไปคนไทยอ่ะอาใหญ่กันเป็นมาเท่าไอ้เนาะโอ้ยก็หน่วยมนอุ้มลุมเนี่ยก็ยังไม่เผาโอ้ยพูดน่ะโอ้ใบละ35บาทจ้ะขอพูดมาใบ35บาทตัวมาซื้อจะกําเตียวมาพูดกับถามว่าตัวยังมาซื้อบัตรเต้าอ่ะก็ไอ้ทุนแล้วคือดูหรอขนาดมันใบ35บาทเลยว่ะหน่วยมันมาปัดกันไปเป็น100ป่ายพูดกะ
1: เปิ้นอู้อย่าอันแท้กะ
0: แท้นะ
1: เปิ้นคน

0: สวัสดีค่ะดิฉันนกนันทวรรณพนักงานต้อนรับเรามรณะทัวร์ยินดีต้อนรับท่านจากเชียงใหม่สู่กรุงเทพเราจะพักทานอาหารว่างที่มอมแมมโภชนาหวังว่าพนักงานขับรถคุณประสบอุบัติเหตุจะพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา